ว่าก็ตาตัวใดเท่าว่าเล็กว่าว่าหาดอีกก็เบอร์บาจะฝากที่หาเท่าว่าเมื่อตาเอาลาคุมไว้อามีคุมไฟดาจะอาติสาโยมยาติวุรมะวุมินอาคีตาอุมนิฮิวาดีวะโสอีบาติสิวะบานิอีกอลิเอเอ็นมิงฟุยาวมาอีเฮชะมุยยุมุยอุดุฮุยยาวมาอีเฮนมุสฟิระตัวอีตุมมุสตาเดชิวะวะหุดุปิยมอินอะไรหาโกดละ